้อมที่จะฟังเธอและขอให้เธอฟังเราด้วยนี่คือความตายหลังจากความตายคือการเกิดใหม่เสียงฉันคือเสียงที่คุ้มครองเธอเหมือนเงาที่ลึกซึ้งเข้าไปในวิญญาณจนเธอกลายเป็นเงาไปเองและปนไปกับธรรมชาติจนกว่าพระอาทิตย์จะตื่นและเธอจะกลับเป็นเงาแทน